สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

使醒向欲，使买藤使定琴，加见不得皮，可叹习近平铺崩很晒正。醒买藤醒娘堂，可醒飞晒上望路光很盖，谈教欲什么？ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสะเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังสังรายการเมื่อนี้พวกเขาก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอสู่ท่านฟังพร้อมทั้งจัดเอาเพลงมอนๆมาฝากมาต้อนมิตรรายการและอยากทำอิดของรายการจะให้ท่านหับฟังทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเกี่ยวกับเวียกงานตำรวจประชาชนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเมื่อมอมอมานี่ท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ตอบจดหมายของสมาชิกกองตำรวจจางโจว110โดยท่านได้กล่าวยกย่องสมเสยเขาเจ้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียรและมานะอดทนในด้านต่างๆเช่นการทุ่มเทเฮ็ดเวียกตำรวจอยู่หักฐานขับไส้ประชาชนปกป้องความสงบทางสังคมเป็นต้นเนื้อในจดหมายบางตอนได้เขียนว่าจางโจว110เป็นสัญลักษณ์ของระบบกำลังป้องกันความสงบจีนซึ่งได้สร้างความประทับใจอันเลิศเซิงให้แก่ข้าพเจ้าอยู่เบื้องหลังของจดหมายฉบับดังกล่าวแม่นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงกับจางโจว110จางโจว110สื่อปัจจุบันแม่นกองตำรวจ110ของแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวแขวงฝูเจียนจีนในเบื้องต้นตัวเลข110แมนเบอร์โทใส่สำหรับแจ้งตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นซุ้มปี1980ภาคส่วนป้องกันความสงบของตัวเมืองใหญ่และระดับปานกลางทั่วประเทศจีนได้พากันค้นคว้าการสั่งตั้งศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110เดือนธันวาปี1990นครจางโจวแขวงฝูเจียนได้เติมคำว่าบริการบนพื้นฐานศูนย์แจ้งตำรวจ110เพื่อกำหนดอย่างจะแจ้งว่าหากประชาชนพบความยุ่งยากต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจแม้นสามารถโทรเบอร์110ได้โดยตรงซึ่งมาตรการนี้ได้เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ข้างทำอิฐแห่งการถือสำคัญเวียกงานป้องกันความสงบและการหับใส่ประชาชนไปพร้อมกันตั้งแต่นั้นมานับแต่การปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันความสงบทางสังคมตลอดฮอดการนำทรงผู้เฒ่าที่หลงทางกับเมื้อเฮือนไกลเกียขอคัดแย้งระวางประชาชนบอนใดที่ประชาชนมีความอันตรายบอนนั่นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจางโจว110วันที่18กันยา1996ท่านสีจิ้นเพียงห้องเลขาพรรคแขวงฝูเจียนในเวลานั้นเมื่อได้หับหูเรื่องแล้วที่น่าประทับใจเกี่ยวกับจางโจว110หับใส่ประสาสนแล้วเพิ่นได้เขียนความหู้ซึกประทับใจไว้คือเทพพระเจ้าผู้ปกป้องประสาสนหลังจากนั้น1เดือนเพิ่นได้เดินทางไปถึงป้อมตำรวจและค่ายตำรวจของนครจางโจวเพื่อสำรวจซอกหูสภาพการปฏิบัติหน้าที่บริการแจ้งตำ

0: รวจ110รายการก็สั่งทันแถวตำรวจพันซี่ให้เห็นว่า
1: เวียกงานของศูนย์บริการแจ้งตำรวจ110แม่นติดพันกับพื้นฐานของเวียกงานมหาชนเป็นซองทางสำคัญสำหรับคณะพักและองค์การปกครองในการติดต่อพัวพันกับประชาชนเคียงคู่กันนั้นยังได้หัดแน่นสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างองค์การป้องกันความสงบกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
0: ภายใต้การรีเริ่มสุกยู่ของท่านสีจิ้นเผียงระบบกำลังป้องกันความสงบทั่วแขวงฝูเจียนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเฮียนเอาแบบอย่างของจางโจว110พร้อมทั้งได้สุกยู่ให้เผยแพร่บทเฮียนดังกล่าวไปถึงทั่วประเทศจีนตลอดระยะ30กว่าปีมานี้จางโจว110ได้จัดการการแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือประเภทต่างๆไกลเกียขอคัดแย่งระวังประชาชนหลายกว่า700,000รายการในนั้น90ส่วนห้อยแม่นสามารถแก้ไขได้กับทีเลยจนประชาชนท่องถิ่นได้พากันเล่าขานกันว่าพี่น้องอยู่ไกลบท.เพื่อนบ้านอยู่ใกล้เพื่อนบ้านอยู่ใกล้บท.จางโจว110ตลอดระยะ30กว่าปีมานี้110ได้กลายเป็นเบอร์โทรที่ประชาชนจีนนับเป็นตื้อกว่าคนลึ่งเคยจนติดปากอยู่ในใจของประชาชนแล้วมันเป็นเครื่องหมายของตำรวจประชาชนเป็นรหัสแห่งความปลอดภัยท่านผู้ฟังอยู่ประเทศจีนตำรวจประชาชนปกป้องความสงบสุขของประชาชนซึ่งพัวพันถึงความสงบถาวรของประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาท่านสีจิ้นเผียงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อเวียกงานป้องกันความสงบตอนลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นได้ไปถึงค่ายตำรวจหลายเทือเพื่อแสดงความเอาใจใส่และความห่วงใยถึงการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของตำรวจประชาชนเพิ่นเน้นนักว่าก
1: าหมายตำรวจสีคำแม่นซุบรอด้วยเลือดที่ฟดเดือดตำรวจประชาชนเป็นผู้ปกป้องประชาชน
0: เดือนกันยาปี2024ในเวลาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงก้านสู่ท่านสีจิ้นเพียงได้ไปเยี่ยมยามสถานีตำรวจเหลียวจ้าปู่แผนกป้องกันความสงบนครหลานโจวสาขาอันหนิงเพื่อเก็บกำซอกหู้พฤติกรรมตัวจริงและผลงานการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรกำลังตำรวจลงปฏิบัติหน้าที่โยขันหักฐานเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนาอย่างสนิทสนมกับพนักงานเขตสุ้มซนและเจ้าหน้าที่ตำรวจคันหักฐานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเขาเจ้าเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งใดสภาพเงินเดือนเป็นแนวใดล้มเหลืองหน้าเวียกวีซ่าเฉพาะและสภาพการฝึกอบรมวีซ่าสีบของเขาเจ้าพร้อมทั้งได้ให้คำสี่น้ำว่า
1: ต้องมีความห่วงใยถึงประชาชนเป็นสำคัญหับหู้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเกียรติสง่าและหน้าที่ของเวียกงานนี
0: ้ตำรวจประชาชนมาจากประชาชนทุกสิ่งอย่างอิงใส่ประชาชนเฮ็ดทุกสิ่งอย่างก็เพื่อประชาชนหลายปีผ่านมานี้ในเวลาท่านสีจิ้นเผียงวางแผนการสำคัญเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบคำว่าประชาชนเป็นคำศัพท์สำคัญที่ได้สอดห้อยเข้าในหันอย่างเสมอต้นเสมอปลายเซนห่วงใยถึงประชาชนฝังหักหลักอยู่ท่ามกลางประชาชนขับใส่ประชาชนเป็นม้วนเสื้ออันดีงามขององค์การป้องกันความสงบเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าโดยกงกว่าเก่าและเป็นรูปธรรมกว่าเก่ามุ่งมั่นเฮ็ดเวียกอย่างสุดใจเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังในตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงเฮ็ดเวียกโยแขวงฝูเจียนเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามกองตำรวจจางโจว110 3ครั้งและ4นำสุกโยการสร้างสาพัฒนาจางโจว110เมื่อบดลมานี่สมาชิกทุกถวนนาของกองตำรวจจางโจว110ได้เขียนจดหมายถึงท่านสีจิ้นเพียงเพื่อรายงานสภาพการเกี่ยวกับการจดจำคำ4นำและรับใช้ประชาชนพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงและมุ่งมั่นสร้างผลงานตัวจริงอยู่บนขบวนการใหม่หลังจากนั้นบดลท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายกองตำรวจดังกล่าวโดยไว้เมื่อควรขึ้นหลังถึงสภาพตอนที่ท่านสีจิ้นเพียงลงติดตามเวียกงานบริการแจ้งตำรวจ110รายการก่อสร้างทันแถวตำรวจโยนครจางโจวในปี1996 ท่านชิ่วหยงจง

0: ้าหน้าที่ตำรวจขั้นสูงสั้นซีของศูนย์บัญชาการข่าวลับแผนกป้องกันความสงบนครจางโจวรู้สึกประทับใจหลายท่านให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าได้เป็นสักขีพยานให้แก่การเติบใหญ่ขยายตัวของจางโจว110จากการออกเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่อันหิบด่วนด้วยการตะลูดลำไม้ไผ่ลงจากตึกใส่แผนที่ที่เต็มด้วยมือตลอดฮอดซุมื้อนี้ปฏิบัติการลาดตระเวนในรูปแบบผสมผสานภาคพื้นดินและทางอากาศโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยที่เสริมสร้างความสามารถสู่หบตัวจริงการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม่นเพื่อความเพิงพอใจของประชาชนคือความเชื่อมั่นที่บ่เปลี่ยนแปลงอย่างเสมอต้นเสมอปลายของกองกำลังพวกเขา
0: ท่านผู้ฟังในโอกาสตอบจดหมายคืนสมาชิกของกองตำรวจจางโจว110เทือนี่ท่านสีจิ้นเผียงได้เน้นนักว่าการปกป้องความผาสุกของประชาชนป้องกันความสงบของชาติตำรวจประชาชนได้แบกหาบหน้าที่อันหนักหน่วงเพิ่นยังได้ฝากความหวังไว้กับนายและพลทหารตำรวจทุกคนจงยึดมั่นอุดมการแต่หัวทีเพื่อประชาชนเสริมขยายม้วนเสื้ออันดีงามมุ่งมั่นแบกหาบความรับผิดชอบและอุทิศตนช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากและความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างสมจิตสมใจเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความสงบสุขของประชาชนจงเป็นผู้ปกป้องที่จงรักภักดีของพรรคและประชาชน

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสำหรับทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานตำรวจประชาชนดวงมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพียงจีนที่มีเสือว่าที่หัวสู้ชัวแปลเป็นลาวว่าบอกเล่าต่างคอยจากนั้นจะต่อด้วยเพียงจีนที่มีเสือว่าเหล่าเช่าเนียนแปลเป็นลาวว่าเถ่าองอาจฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไปโดยมีอนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ

ยากผู้อย่างแดเกี่ยวกับฐานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับฐานประธานสีจิ้นผิงพอเขานำมาเล่าสู่ฐานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพอุตสาหกรรมล่ำยุคพัวพันถึงแผ่นรวมแห่งการพัฒนาและหยั่งยั่งเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เป็นต้นมาท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พิจารณาจากระดับสูงด้านยุทธศาสตร์แห่งการสุขยู่สั่งสาประเทศให้เข้มแข็งและภารกิจยิ่งใหญ่ที่ฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของภาษาศาสตร์จีนกำเนิดทะเอียงรวมแห่งการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมหอบใหม่อย่างลึกซึ้งโดยเน้นนักว่าถือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นที่นำถือเอาเศรษฐกิจหู้ประถมเป็นพื้นฐานยึดมั่นสุขยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมอย่างหอบด้านตั้งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ควบคู่ไปกับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคแรงการสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยสิ่งนำอุตสาหกรรมของจีนแรงบาดเก้าไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอนุพรจะเน้นนำเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสีจิ้งผิงสิ่งนำสุขอยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคสู่ท่านฟังในโลกปัจจุบันนี้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างว่องไวแบบก้าวกระโดดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นับมือนับดุเดือดขึ้นจีนจะเห็นแนวใดจึงสามารถกำเนิดโอกาสพัฒนาได้ท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นว่าการบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคแม้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยะแยงเอาจุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกำเนิดท่าบุกในการพัฒนาพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขอยู่การพัฒนาหอบด้านของมนุษย์ก็คือความก้าวหน้าหอบด้านของสังคมปี2026เป็นปีทำอิฐแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนในโอกาสสำคัญต่างๆนับแต่การเก็บกำข้อมูลอย่างถึกเป้าหมายในการเคลื่อนไหวย่ำๆอยู่ท้องถิ่นต่างๆฮอดการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ในเวลาของห่วมการปรึกษาหรือกับคณะผู้แทนต่างๆในของประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนและของประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนหรือของประสมสองสภาท่านสีจิ้งผิงได้ส่งสัญญาณอันพ้นเด่นเกี่ยวกับการยัดแยงเอาฐานระดับสูงของยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าการด้านยุทธศาสตร์ที่วางแผนเป็นระบบตกลงแผนวาดแล้วจึงลงมือตัวจริงวางแผนวาดให้ดีไว้ล่วงหน้าเป็นเจ้าการดำเนินบ้านพัฒนาให้ดีการบ่มเพาะอุตสาหกรรมล่ำยุคในหลายปีก่อนกำลังแตกดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันจีนได้สุขยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังติดตั้งไฟฟ้าแสงดาวเว้นได้เลื่อนไก่ไฟฟ้าถ่านหินเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ของจีนของอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา11ปีเรียนติดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่หุ่นยนต์มนุษย์และผลงานแนวหน้าอื่นๆได้ปรากฏขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งมีหลายคงเขตได้บรรลุการทันกับระดับแถวหน้าของโลกจนฮอดน้ำหนาในโลกระบบอุตสาหกรรมทันสมัยแม้พื้นฐานเทคนิคด้านวัตถุของประเทศทันสมัยพัวพันถึงกำลังสั่งรวมแห่งศาสตร์ทั้งพัวพันถึงเศรษฐกิจแห่งศาสตร์และชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อเข้าสู่ระยะการพัฒนาอันใหม่เห็นแนวใดจึงสามารถสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่เป็นเจ้าตนเองสามารถควบคุมได้ปลอดภัยน่าไว้วางใจและมีกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งเดือนพฤศจิกปี2024ในเวลาที่เคลื่อนไหวเฮ็ดเปียอยู่แขวงหูเป่ยท่านสีจิ้งผิงได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายึดมั่นการหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมตั้งเดิมปำรุงสร้างอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมล่ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวไปเคียงคู่กันเดือนมังกรปี2026ท่านสีจิ้งผิงเป็นประธานการทำเฮียนรวมมือขั้งที่เสาสีของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยสี่ให้เห็นตื่นมาอีกว่าเมื่ออุตสาหกรรมดั้งเดิมมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมล่ำยุคและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ก็จะมีแห่งขับเคลื่อนตามหลังวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นได้นำพาท้องถิ่นต่างๆของจีนวางแผ่นบาทและส่งพร้อมพยายามอย่างปลดละเหตุให้พื้นฐานแห่งการสร้างประเทศไทยแข็งแกร่งมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นเทื่อละเก้าอุตสาหกรรมได้หับการสุกยู่หันเป็นแบบระดับสูงแบบอัศริยะและแบบสีเขียวอุตสาหกรรมดั้งเดิมซึ่งล้มทั้งเล็กก้าการผลิตกำปั้นและอื่นๆหนักมือหนักมีพลังสีวิตไม่เหล็งใสจุดสูงที่มีท่าแห่งด้านยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมล่ำยุคผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงดาวเว้นแบตเตอรี่ลิเทียมลดพลังงานใหม่สืบต่ออยู่ระดับแถวหน้าในทั่วโลกปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์การแพทย์และยาชีวภาพพัฒนาอย่างโฟดฟื้นเนื่องจากการวางแผนเป็นเอกภาพกันและน้ำใส้หลายมาตรฐานอย่างประสานสมทบกันเฮไทแห่งขับเคลื่อนแรงปรากฏตัวไว้ขึ้นภายใต้การซอยสูญอยู่หนุนกันระวางอุตสาหกรรมแบบร่างเดิมและแบบใหม่ใน6เดือนต้นปี2026แห่งขับเคลื่อนในที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการทันสมัยเป็นตัวแทนมีอัตราประกอบส่วนสูงกว่า40ส่วนห้อยต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่กำลังปฏิสั่งใหม่เพิ่มขึ้นไว้ที่สุดเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ท่านสีจิ้งเผงได้ให้คำสี่น้ำด้วยวิสัยทัศน์เปิงกว้างมองไกลบ้าต้องเพิ่มทวีการประสานสมทบของอุตสาหกรรมต่างๆสุกนิ่วให้อุตสาหกรรมล่ำยุคกับอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมดั้งเดิมซอยสูญอยู่หนุนกันการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่นเอกภพเดียวที่รวมถึงหลายระดับการซอยสูญอยู่หนุนกันของอุตสาหกรรมต่างๆต้องยึดมั่นเสริมขยายท่าแห่งของท้องถิ่นต่างๆอยู่ในขวัญหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงได้ส่งเสริมให้สั่งแรงกำเนิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับโลกอยู่ในขวัญเสียงให้ท่านได้ฝากความหวังว่าพยายามสู่ศูนย์เข้าไปสู่ระดับแถวหน้าในด้านต่างๆแห่งการพัฒนาและคุ้มของปัญญาประดิษฐ์อยู่แขวงกวางตุ้งท่านเหี่ยงห้องให้สั่งระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีกำลังแข่งขันในสากลความคาดหวังและคำเหี้ยห้องต่างๆของท่านสีจิ้งผิงได้ขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นต่างๆของจีนลงมือปฏิบัติตัวจริงแห่งต่างๆได้สูงพร้อมพยายามอย่างสุดความสามารถเสริมขยายท่าแห่งของตนแบบซวยซูยู่หนวนกันการพัฒนาของเขตแขวงต่างๆก็มีแห่งขับเคลื่อนอย่างแข็งแรงการหันเปลี่ยนของอุตสาหกรรมแม่นขบวนการที่จะดำเนินไปเป็นระยะยาวถ้าอยากเห็นไทยอุตสาหกรรมต่างๆพัฒนาแบบซวยซูอยู่หนุนกันก็ต้องสุกยู่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพยายามอย่างบ่ลดละเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นภารกิจนุ่มน้อยท่านสีจิ้งผิงได้เอาใจใส่ติดตามมาโดยตลอดและได้วางแผนวาดอย่างละเอียดโดยสุ่มใส่การค้นคว้าการพัฒนาแขนงการท่านสีจิ้งผิงซี่เจียงว่าท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขสามารถค้นคว้าพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องคอยดำเนินไปเทื่อละเก้าโดยสุ่มใส่การติดตามคุ้มครองและการบริหารท่านเก่าแน่นักมาเฮไทปัญญาประดิษฐ์พัฒนาไปทั้งไม้ทั้งนักแน่นโดยหันหน้าสู่การประดิษฐ์สั่งเทคโนโลยีท่านเสนอออกว่าต้องได้หับการบุกทะลุในด้านทฤษฎีพื้นฐานวิธีการและเครื่องมือจริงแสวงหาการพัฒนาอย่างติดแท้ตัวจริงการพัฒนาของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาหนักมือหนับแข็งขึ้นปี2025อุตสาหกรรมแก่นกลางของปัญญาประดิษฐ์มีมูลค่าหลายกว่า 1,200 ตื้อหยวนผลิตภัณฑ์อัศริยะของจีนได้กลายเป็นสัญลักษณ์พุ่นเด่นอีกอย่างหนึ่งของความทันสมัยแบบจีนเนื่องจากการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์กำหนดแผนการดำเนินงานยังเป็นระบบและเหตุแท้ทั้งจริงอุตสาหกรรมล่ำยุคกับอุตสาหกรรมตั้งเดิมและอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่ได้พัฒนาแบบซวยซูยู่หนุนกันจีนจะเสริมสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่และท่าแห่งใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างประโยชน์ยั่งท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านไปนั่นแม่นกันในน้ำเกี่ยวกับทัศนะสำคัญของท่านสีจิ้งผิงในการสี่น้ำสุกยู่การพัฒนาอุตสาหกรรมล่ำยุคของจีน
บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก่อนและจงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: มอนซือนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่ท้ายเดือนกุมภาหาท้ายเดือนกรกฎปีนี้ศูนย์กลางพระกอมมุนิจีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอุปหมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วผักอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นท่านฉีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงมาโดยตลอดต่อพนักงานสมาชิกพรรคในการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเพิ่นกล่าวว่าทัศนะผลงานการบริหารเป็นปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่ติดพันกับการสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกับอำนาจเพื่อประชาชนการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหัวข้อค้นคว้าตลอดชีวิตสำหรับพนักงานสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคควรสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารให้นักแน่นคือแนวใดในระยะต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกฮู้คำตอบจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังในสำเนาเอกสารของท่านฉีจงชุนอดีตผู้นำจีนได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคำตีราคาประเมินจากการจัดตั้งพรรคที่มีต่อพันในระยะกองประสุมพนักงานขั้นสูงสำนักงานตะเวนตกเสียงเหนือศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี1942หาปี1943ซึ่งเนื้อในบางตอนเขียนว่าย้ำปกติบอนเฮ็ดเวียกเต็มไปด้วยประชาชนทุกมือตอนเพิ่นอยู่น้ำกันกับเขาเจ้ามักจะเป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดบางทีเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกอยู่แต่เพิ่นก็ย้อมป้าเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเพื่อโอลงกับเขาเจ้าอย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวบ่มีทัศนะอัญญาสิทธิ์แม้แต่หน่อยเดียวในนี้มีข้อปีกย่อย3จุดที่น่าประทับใจที่สุดคือ 1. เต็มไปด้วยประชาชนหมายความว่าประชาชนไปหาเพิ่นเป็นประจำโดยบ่มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตที่วางโตสูงมีแต่ความเป็นกันเองแบบเปิดประตูเข้ามาหาโดยกงเลยถือเอาเรื่องของพ่อแม่ประชาชนเป็นหน้าที่ของตนจึงจะสามารถกิ้งเกือกลี้เหลือและเฮ็ดเวียกความกันกับประชาชนได้ 2. เป็นกันเองแบบธรรมชาติที่สุดซึ่งเป็นท่าทางที่บ่แม่นเป็นการแสดงออกและทำท่าเฮ็ดขึ้นมีเพียงแต่เสมอภาพอ่อนน้อมถ่อมตัวให้เกียรติจริงใจเท่านั้นจึงล้มเข้ากันได้ 3. ย้อมปะเวียกที่กำลังเฮ็ดอยู่ไว้ก่อนเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่แม่นจัดอยู่อันดับหนึ่งทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาทั้งหมดเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังคำตีราคาประเมินดังกล่าวเป็นเพียงบทเท่าใดคำเท่านั้นปั่นกับหูแต้มแบบง่ายดายแผ่นหนึ่งที่วาดภาพถึงการเว้านัวหัวมวนของพี่น้องสาวบ้านที่อยู่เต็มห้องและยังมีคนตั้งใจรับฟังอย่างจดจ่อจากสิ่งนี้พวกเขาจะสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงทางสายพัวพันแบบกายอินทรีย์ระหว่างพักกับประชาชนได้สร้างแห้งจูงใจให้แก้การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านฉีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: เหยียบพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนักแน่นวางตัวอยู่ท่ามกลางประชาชน
0: เหตุแนวนี้จึงจะหุ่นสึกมั่นใจและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห้งย้อนหยังประเทศจีนจึงสามารถตีเอาชนะในบั้นลึบล่างความทุกข์ยากขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ก็เป็นย้อนพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหลายได้ล้มหักฐานจนเกิดเปื้อนขี้ตมฝึกฝนตนเองจนสามารถล้มกับชาวบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นอย่างเลียนไหลปานเว้าภาษาบ้านเกิดตนทุ่มเทเหือ

0: ถึงคำย่องย้อของประชาชนต่อพนักงานผู้ลงหักฐานเหล่านั้นเมื่อมีสายสัมพันธ์อันสนิทแน่นแบบนี้ประชาชนเปิดอกเปิดใจพนักงานสมาชิกพรรคเป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติตัวจริงก็จะสามารถร่วมกันแสวงหาทางออกและสร้างสาภารกิจได้ท่านสีจิ้นเพียงได้ตักเตือนด้วยความห่วงใยว่า
1: เศรษฐกิจพัฒนาแล้วระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ยกสูงขึ้นแล้วแต่ยังบ่เท่ากับว่าสายพัวพันระหว่างพรรคกับประชาชนใกล้ชิดกันกว่าเก่าและใกล้ชิดอย่างแน่นอนโกงกันข้ามบางเทื่อมันอาจห่างเหินออกไปอีก
0: ฉะนั้นในฐานะเป็นพนักงานสมาชิกพรรคควรสำรวจตนเองเคลื่อนให้หลายขึ้นยกตัวอย่างในการสั่งสาภารกิจมีกรณีที่แลนหาคันเทิงหลายแต่ลงหักฐานหน่อยและห่างเหินจากประชาชนหรือบอมีจุดอ่อนที่บ่ฮู้เฮ็ดเวียกมหาชนและล้มกับประชาชนบ่เข้ากันหรือบอพนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจีนเป็นผู้รับใช้ประชาชนเมื่อเป็นผู้รับใช้ประชาชน1ต้องเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมบ่ให้มีจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว2แม่นต้องเป็นผู้รับใช้เด็ดขาดบ่ให้มีกินอายของเจ้าใหญ่นายโตนั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างเที่ยงตรงถือเอาการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารใหญ่ที่สุดทัศนาผลงานการบริหารแบบนี้จึงแม่นทัดแท้ของสาวกอมมูนิตนายปึ้มพ้นออกจากความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นเพียงได้ระบุว่าเป็นหยังจึงประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างวองไวก็เป็นย้อนมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นขอแต่ว่าการน้ำทุกข์ขันสามารถผูกมิตรผูกใจกับประชาชนและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันยึดมันหลักการมาจากประชาชนและเข้าถึงประชาชนแล้วเวียกงานพวกเฮาก็จะเฮ็ดได้น้ำมือดีขึ้นภารกิจพวกเฮาก็จะน้ำมือเจริญขึ้นย้อนหยังจึงต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: สหายผู้มีจิตใจหลงเฮ็ดเวียกอยู่ขันหักฐานประชาชนจะเห็นได้จับต้องได้และสัมผัสได้นี่คือความอบอุ่นอย่างหนึ่ง
0: สำหรับท่านสีจิ้นเพียงแม้นได้ปฏิบัติตัวจริงดังคำเว้าดังกล่าวของเพิ่นเองยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งแขวงเหอไปท่านสีจิ้นเพียงได้แบกรถถีบลุยขำน้ำหู้ถั่วเพื่อไปยามเฮือนประชาชนเขตสนบทตอนเฮ็ดเวียกโยนครเชียเหมินแขวงฝูเจียนเวลาลงหักฐานเพิ่นจับจอกที่เปื้อนคาบสาดื่มน้ำโดยกงเลยตอนเฮ็ดเวียกโยเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนเพิ่นนำหน้าไปเก็บกำซอกหู้ขอมนโยบอนห้างไก่ซอกหลีกที่สุดจนชาวบ้านได้กล่าวย่องเพิ่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่การน้ำใหญ่ที่สุดที่เคยไปถึงท้องถิ่นนั่นจากสายสัมพันธ์อันเรียบง่ายที่อยากซวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่นสาวกสิกรหอดน้ำใจอันลึกซึ้งที่ถือเอาเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของตนเองตลอดหอดสายใยผูกพันกับประชาชนที่บ่คิดเพื่อตนเองบ่เฮ็ดให้ประชาชนผิดหวังล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนที่ออกจากใจจริงด้วยความจริงใจความกระตือรือร้นจนกระทั่งความโดดเดิมเพื่อเข้าถึงประชาชนรับใช้ประชาชนจึงจะสามารถซ่อมเห็นความเฮียกห้องต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ออกว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่และระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่สนอย่างบรดละ
0: พนักงานสมาชิกพรรคกอมมูนิจินทุกคนสามารถนำเอาคำตีราคาประเมินของการจัดตั้งพรรคต่อทันฉีจงเชียนสบับดังกล่าวมาเปรียบเทียบใส่อุดมการแต่หัวทีส่องให้เห็นจุดอ่อนและถามใจตนเองว่าคอยใกล้ซิดกับประชาชนปานใดคำตีราคาประเมินต่อคอยเองจะเป็นแนวใดท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าแห้งจุงใจเกี่ยวกับทัศนาผลงานการบริหารจากข้อมูลสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังด้วยดีเสมอมามาฮอดนี้เวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิด

ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฟังหวาไว้นมที่สดใสเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าชินเตอเพียนจังประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดับนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอวยใส่ให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลั่นใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนและลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: ซึ่งรายการล้มดีมีประโยชน์นี้เป็นรายการที่ได้ฮีบโฮมเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นผลประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาร่วมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
1: อย่าลืมหลังจากรับฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงการโพสต์ตามนั้นไลฟ์กันทั้งสองคนตื่มอีกแม่นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
0: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: พอเริ่มต้นเดือนกันยาก็บินเดือนเริ่มต้นเข้าสู่โซเฮียนใหม่ของน้องๆนักเรียนนักศึกษาอีกแล้วเนาะเบาสำหรับเด็กน้อยแล้วโซเฮียนใหม่ที่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมและมัธยมก็เปรียบเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัยเรียนระบบสามัญศึกษาและสำหรับผู้ที่เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยก็แม้นการเริ่มต้นการเรียนรู้วิชาสาขาอาชีพที่ตนเองมากและเหมาะสมกับตนเองส่วนผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็แม้นได้สิ้นสุดชีวิตในการเรียนแล้วเริ่มเข้าสู่ชีวิตใหม่ก็คือการประกอบอาชีพเพื่อรอเลี้ยงชีวิตและการดำรงคงตัวอยู่ในสังคม
0: แม้นแล้วตลอดชีวิตของพวกเขามีหลายระยะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่ละตอนแต่ละจุดก็ล้วนแต่เป็นความทรงจำอันล้ำค่าในชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาและเมื่อเข้าถึงขั้นตอนของการเฮ็ดเวียกหรือการประกอบอาชีพนี้ตามหุ่มเพลงได้ฮู้ข้อมูลมาว่าในระยะมอมานี้ทางการจีนได้มีการเปิดเผยอาชีพใหม่อีกแล้วแมนบอเกษนา
1: แมนแล้วคือในวันที่9กันยายนปี2026นี้กระทรวงการประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์จีนและภาคส่วนอื่นๆได้เปิดเผย11อาชีพที่ปรากฏขึ้นมาใหม่เช่นนักเทคโนโลยีใส่หุ่นยนต์อัศรินยานักเทคโนโลยีของการอินเทอร์เน็ตด้านวัตถุนักเทคโนโลยีฐานของมุ่นใหญ่ผู้ขับรถแบบอัตโนมัติและอาชีพอื่นๆท่านได้เปิดเผย23ตำแหน่งงานใหม่เซนพนักงานจลจรสินค้าท่าอากาศตำผู้เฮดวิทยาเขตสมสนนักบุกเบิกและนำใส่ AI นักค้นคว้าช่วยเหลือในการดับเพลิงเป็นต้นและอื่นๆ
0: และได้สังเกตเห็นแล้วว่า11อาชีพใหม่นี้รวมทั้งนักเทคโนโลยีโครงการดิจิตอลนักเทคโนโลยีนำใส่หุ่นยนต์อัศรินยะผู้วางแผนพัฒนาแบบยืนยงของวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆส่วน23ตำแหน่งงานใหม่นี่ก็มีรวมทั้งพนักงานจราจรสินค้าในระบบอากาศต่ำผู้คุ้มครองระบบการติดต่อเครือข่ายอัศรินยะอากาศต่ำนักกวดกาวัดแทกรถไฟฟ้านักแกะสลักหิมะน้ำก้อนและก็ตำแหน่งงานอื่นๆนำอีก
1: ซึ่งเห็นว่าได้ความหลายของเขียนและหลายด้านนอกและอาชีพใหม่ที่ได้เปิดเผยในครั้งนี้รวมทั้ง5อาชีพดิจิตอลและ3อาชีพสีเขียวจนมาฮอดปัจจุบันอาชีพดิจิตอลที่จีนเปิดเผยนำใส่ได้มีถึง113อาชีพและอาชีพสีเขียวแม้นมีถึง142อาชีพ
0: และตามข้อมูลยังแจ้งให้ฮู้ตื่มอีกว่าอาชีพและตำแหน่งงานใหม่ที่ทางการจีนได้มีการเปิดเผยในครั้งนี้นั้นได้ส่องแสงให้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ท่าเอียงใหม่ทิศทางในการพัฒนาตามความต้องการใหม่โดยปินอ้อมการซุกยู่การพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่การปรับปรุงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมบ่มเพาะสร้างอุตสาหกรรมที่เจริญใหม่จัดวางและสร้างความต้องการด้านอุตสาหกรรมในอนาคต
1: แม้แล้วขณะเดียวกันก็ได้ปรากฏออกชุดพิเศษอันพุ่นเด่น3ชุดคือเศรษฐกิจดิจิตอลสุขนิยมการพัฒนาอาชีพดิจิตอลอย่างต่อเนื่องการพัฒนาที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0: ได้เพิ่มอาชีพสีเขียวให้กว้างออกยามประยุยังความต้องการทั้งสังคมเฮดไทยอาชีพประเภทการบริการในยุคใหม่เพิ่มขึ้นยังแข็งแรง
1: และอาจจะบอกได้ว่าอาชีพใหม่นี้มันได้รับการพัฒนาไปตามกระแสยุคสมัยเช่นกันเลยแต่ละปีนั้นก็ได้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามสภาพตัวจริงทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศจีน
0: แม้แล้วตามข้อมูลแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2019เป็นต้นมาจีนได้เปิดเผยห้อย21อาชีพใหม่เป็นงวดที่8แล้วเอาความคำมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมัวมวนจากรายการก่อนเนาะเราจึงกำลังลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังไลฟ์กันลงดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: โบทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พร้อมฟังไลฟ์กันลงดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่ที่ทางการจีนได้มีการเปิดเผยถึงการนำใส่ตัวจริงในระยะมอมอมานี้ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอาชีพตามกระแสการพัฒนาและความที่ห้องต้องการของสังคมในยุคใหม่อีหลี
0: โดยทางการจีนได้เปิดเผยอาชีพและตำแหน่งงานใหม่ครั้งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสำหรับบรรยาบดีนี่ก็บ่แม่นเรื่องบังเอิญอีกแล้วที่จริงแล้วในจำนวน72อาชีพใหม่ที่จีนได้เปิดเผยตลอด5ปีผ่านมานี้มีหลายกว่า20อาชีพได้มีการติดต่อพัวพันโดยกงกับปัญญาประดิษฐ์แต่ละอาชีพใหม่ล้วนแต่สามารถสุขนุกการเพิ่มรายหับด้านการประกอบอาชีพของประชาชนหลายแสนคนได้เป็นอย่างดี
1: คันซันเคียงคู่กับทางการได้นำใส่นโยบายต่างๆในการจัดตั้งอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่สำหรับ AI แล้วพวกเขาจะเห็นแนวใดจึงจะสามารถนำใส่มาตรการและนโยบายต่างๆเกี่ยวกับ AI นี้ให้ดีเพื่อสามารถสร้างรายรับให้แก่ตนเองไกลขึ้นกว่าเก่า
0: อาชีพใหม่สำหรับ AI ที่เปิดนำใส่ใหม่นี้ได้ส่งแสงให้เห็นถึงในเวลาเดียวกันที่ตลาดเกิดมีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปอย่างลึกซึ้งก็ได้สุขยุตตลาดการประกอบอาชีพแบบเร่งรัดเข้าสู่และอย่างใหม่ที่มนุษย์และหุ่นยนต์อยู่พร้อมกันคืออาชีพที่ถือผลกระทบทำอิฐจาก AI นี่ก็แมนผู้หับไส้ลูกค้าทั้งอินเทอร์เน็ตย้อนได้มีการเปิดน้ำไส้อาชีพใหม่พนักงานเหล่านี้จึงได้มีโอกาสเปลี่ยนอาชีพใหม่ด้วยการเป็นครูฝึกปัญญาประดิษฐ์ได้ดังนั้นก็บ่ย่านว่า AI จะมาเปลี่ยนแทนเวียกงานของคนเฮาในเฮ็ดให้พวกเขาเสียเวียกแทนงานทำแล้ว
1: แม่นในเวลาเดียวกันที่น้ำไส้เทคนิค AIมีวิสาหกิจนับมือนับหลายก็ได้มีการช่วยเหลือพนักงานด้วยการเปลี่ยนรูปแบบอาชีพใหม่เป็นอย่างดีกว่าเก่าอย่างตั้งหน้าโดยทางการจีนนี้ได้ใส่นโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อช่วยผู้คนที่ถูกผลกระทบจาก AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หันเปลี่ยนรูปแบบอาชีพใหม่ให้แก่คนเฮา
0: ในเดือนเมษายนปีนี้หน่วยงานนำพาเวียงงานสุขยูการประกอบอาชีพและป้องกันแห่งงานของรัฐบาลจีนก็ได้ล้มพิมพ์เผยแพร่แผนการเคลื่อนไหวยกสูงคุณภาพเพิ่มอาชีพและสร้างตำแหน่งงานให้มีความเหมาะเทียมโดยได้ส่งเสริมให้วิสาหกิจดำเนินการอบรมด้านการเปลี่ยนอาชีพและตำแหน่งงานในขณะที่น้ำใส้ AI ช่วยผู้ออกแห่งงานสามารถมีโอกาสเฮ็ดเวียกอย่างเหมาะเทียมได้
1: เดือนนี้ก็แมนย้อนว่าได้มีการประสบประสานจากหลายฝ่ายคือรัฐบาลวางนโยบายทิศซีน้ำวิสาหกิจได้ดำเนินการค้นคั่วแสวงหาซองทางการหันเปลี่ยนรูปแบบตำแหน่งงานและผู้ออกแห่งงานก็สามารถกำหนดทิศทางใหม่ของการสอกเวียกเหตุงานทำ
0: คือดังที่ทันเป้าชุนไหลนักค้นคว้าสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์ประกันสังคมและแห่งงานจีนกล่าวว่าผลกระทบจาก AI ต่อการประกอบอาชีพแมนมีหลายด้านมันได้เข้ามาแทนตำแหน่งงานตามเดิมส่วนหนึ่งได้สร้างความกดดันด้านการหันเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างที่เป็นระยะก็ได้สร้างโอกาสเรียกเห็นงานทั้งใหม่อย่างหลากหลายโดยผ่านการสุขยูอุตสาหกรรมที่เจริญใหม่สภาพอุตสาหกรรมด้านการบันทิสัมใหม่และรูปแบบการค้าใหม่สร้างโอกาสการประกอบอาชีพใหม่อย่างหลากหลายให้แก่พวกเขา
1: สรุปรวมแล้วบ่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแขนงการใดที่มีการนำใส่หรือว่ามีความต้องการ AI ก็ล้วนแต่มีคนเป็นส่วนร่วมเพื่อประเมินผลและก็คุ้มครองนำจึงได้เฮ็ดให้กลายเป็นตำแหน่งงานใหม่นั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับมาร่วมกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอน้อมทันกับคำว่าสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีขุมแพงและเกศนาตามนั้นรายการสู่ทางฟัง
1: และหวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นก็คงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: บางที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเบาเกี่ยวกับ11อาชีพใหม่และ23ตำแหน่งงานใหม่ที่ทางการจีนได้เปิดเผยและนำใช้โดยส่วนหลายแม่นคอมเขตเทคนิค AI พวกเขาก็ฮู้แล้วว่าการพัฒนาเทคนิค AI จะสามารถสร้างอาชีพและตำแหน่งงานใหม่หลายกว่าเก่าสั้นก็เหตุไทยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับชิงท่าไทยจากการยกระดับความสามารถด้านการเฮ็ดเวียก
1: แมนปัจจุบันการที่จะสามารถนำใช้เทคนิคใหม่บรรลุการช่วยซูยูนูนกันทางด้านท่าแห้งระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ได้กลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ตัดสินกำลังแข่งขันของผู้ซอกหาเวียกเหตุงานทำพวกเราต้องเข้าใจและก็รู้จักนำใช้ AI อย่างตั้งหน้าก็ต้องมีฝีมือด้านการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลและก็เครื่องมือ AI นั้นเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มทวีแนวคิดในการประดิษฐ์สร้างและความอาจสามารถในการติดต่อพัวพันเป็นพิเศษของมนุษย์เฮาอย่างประหยุดยั่ง
0: ถูกต้องที่สุดความสามารถด้านความรู้สึกและการกีฬาค้าความงามของมนุษย์เป็นอันพิเศษแมน AI บ่สามารถทดแทนได้ในอนาคตผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างความสามารถด้านการกีฬาค้าความงามพร้อมทั้งหูน้ำใส้เครื่องมือ AI เป็นอย่างดีนั้นจึงจะเป็นบุคลากรที่ได้รับความนิยมสมชอบหลายกว่าน
1: ี้ก็เป็นการสั่งโค้งสั่งตลาดตำแหน่งงานใหม่เนาะฉะนั้นหุ่มแพงคิดว่าในตอนหน้านี้การยกระดับความรู้ความสามารถและการสร้างความสามารถแบบผสมประสานจะเป็นเรื่องที่สำคัญหลายในเวลาซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำ
0: และเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ออกแรงงานทั้งหลายให้สูงขึ้นแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาอำนาจการปกครองแห่งต่างๆของจีนเช่นนครเซี่ยงไฮ้แขวงฮูเป่ยและนครหลวงปักกิ่งก็ได้นำใช้นโยบายที่เกี่ยวของต่างๆมาสุกยู่การผสมประสานความสามารถด้านตำแหน่งงานใหม่และ AI
1: และก่อนหน้านี้บดลรัฐบาลก็ได้มีการประกาศแผนการ5ปีครั้งที่15เกี่ยวกับการปฏิบัติยุทธศาสตร์ด้านการประกอบอาชีพที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยได้เรียกร้องให้เพิ่มทวีในการอบรมความสามารถด้านวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และบุคลากรที่มีความต้องการโดยด่วน
0: และในอีก5ปีต่อหน้าภายใต้การสุญญ์จากการใส่นโยบายและการหันเปลี่ยนเทคนิคใหม่อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ด้วย AI และตำแหน่งงานใหม่จะปรากฏออกยามปอยู่ยังจะสร้างโอกาสใหม่ด้านการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้ออกแรงงานหลายกว่าเก่าเอาละหุ่มแพงว่ามาฮ้อนี้พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนเราจึงกลับเข้าสู่และเนื้อสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติติดตามรับฟังรายการล่มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและหุ่มเพ้งเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข่าโซและยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่คิดได้รับการเปิดเผยและน้ำใส่ย้ำเป็นทั้งการของจีนคิดว่าคงจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังบรรดาท่านในการสอบหูและเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเทคนิค AI กับการประกอบอาชีพยูจีนในยุคใหม
0: ่และอีก5ปีต่อหน้านี้ถือว่าเป็นเวลาที่บ่ดนแล้วคิดว่า AI นี้คงจะเป็นหัวข้อที่จะมีส่วนติดต่อพัวพันกันอย่างสนิทแน่นกับมนุษย์พวกเขาบ่แม่นแต่ว่ามีการผสมผสานในเวียกเหตุงานทำด้านเดียวเท่านั้นพวกเขาก็ต้องหู้สวยใช้โอกาสดีๆดังกล่าวนี้เพื่อซอกหาซองวางในการซอกหาวิธีงานทำใหม่ในการประกอบอาชีพใหม่ให้แก่ตนเองเพื่อเป็นกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งให้แก่ตนเองในตลาดการประกอบอาชีพในยุคใหม
1: ่ถูกต้องที่สุดเขาต้องเป็นเจ้าของ AI ศึกษาเก็บกำข้อมูลของมันและหู้จักน้ำใส่มันให้ดีๆเพื่อหักใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาหากบ่แม่นถูกมันทดแทนไปหมดทุกอย่างท่านผู้ฟังที่ฮะแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮะฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮะฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านฮะฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อฮะพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ถึงอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและขุนแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซ้ายให้พรกับทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรมาโคโบโลเที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอด

จีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข่านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเวนออกกับม้าคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วมกับม้าฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อไคมาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่ดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปั้นโฮปของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เขียนอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั่นและเหียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญคิดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดเช่นเขาเจ้าฝันหาอารยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอาลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโปโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลา

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. 4:00 น. ทุกวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ภูไต้ฉันในสมัยโบราณภูไต้ฉันชื่อว่าภูไต้ฉันยังมีชื่อว่าไต้จงไต้เย่และไต้เย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไต้ฉันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไต้ฉันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไต้ฉันเจ็ดเถื่อฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไต้ฉันสิบเถื่อฮงเต้ถือว่าภูไต้ฉันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจองภูยี่หวงจองภูยี่หวงเป็นจองภูสูงสุดของภูไต้ฉันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจองภูมีวัดยี่หวงแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็แม่นตั้งแทนบูซาอยู่แห่งนี้บ่อนนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเวนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์3แม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไต้ฉันก็แม่นประตูใหญ่ของจองภูไต้ฉันวัดเทวดาของภูไต้ฉันอยู่ทั้งภูไต้ฉันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไต้ฉันหรือวัดไต้เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูซาเทวดาของภูไต้ฉันประตูหูกงอยู่นอกประตูเจิ้งหยางของวัดเทวดาของภูไต้ฉันเมื่อฮงเต้มาบูชาเจ้าฟ้าอยู่ภูไต้ฉันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทางการอยู่วัดเทวดาของภูไต้ฉันหอเทียงขว้างแม่นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไต้ฉันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุ่งเมนบอนที่ฮงเต้บูซาเทวดาของภูไต้ฉันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาดใหญ่คือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของภูไต้ฉันไปลาดตระเวนและกลับมาเมืองเครื่องศิลปะอันประเสริฐระหว่างทางขึ้นภูไต้ฉันมีบอนหนึ่งชื่อว่าจิงสืออี้มันมีชื่อเสียงหลายแม่นย้อนว่าอยู่ทั้งฝ่าหินสันได้แกะสลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฝ่าฝนล้มแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ท้องสำลิดปีพันเก้าห้อยหกสิบเก้าในสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกที่เขตเว่ยอู่แขวงการสู้ทางภาคตะเวนตกของจีนได้คุดวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอันหนึ่งขึ้นมาคือม้าท้องสำลิดม้าท้องสำลิดตัวนี้เต็มไปด้วยสีเขียวของท้องสำลิดทั้งว่าม้าตัวนี้ความสูงมีแต่ 34.5 ซมเท่านั้นแต่ว่าหางคิ้งที่ล่ำสันผัดเข็มแข็งหลายซี่ตีนที่แลนไว้หางที่เปียวสะบัดดังและปากที่อ้าน้อยหนึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นม้าที่กำลังแลนไว้คือของแท้สิ่งที่ประหลาดนั่นแมนยูก้องตีนหลังขวาได้หยับนกแอนที่กำลังบินตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าความไฟของม้าเลื่อนนกบินอีกและแสดงให้เห็นท่าทางของม้าที่เล่นไว้จนตีนประหยับดินส่งแสงเถิงความหมักของเซาบูฮานที่มีต่อม้ารัฐบาลจีนได้กำหนดเอาม้าท้องสำลิดเป็นเครื่องหมายของการท่องเที่ยวจีน

วิธีการพิมพ์ก่อนบันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ถ้าผู้เฮียนหนังสืออยากได้ปื้มหัวใหม่ก็ต้องกายเอาแต่ละตัวในสมัยราชวงศ์สวยได้บันทึกสร้างวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแป้นขัดเฮ็ดให้การพิมพ์ปื้มไวขึ้นแต่ว่าพิมพ์ปื้มหัวหนึ่งก็ต้องควัดแป้นยังหลวงหลายจึงเสียแห้งหลายฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อ900กว่าปีก่อนนักบันทึกสร้างผู้หนึ่งที่ชื่อว่าปี้เซิงแล้วเป็นประชาชนสามัญผู้หนึ่งผ่านการทดลองหลายเทื่อแล้วได้บันทึกสร้างวิธีพิมพ์ด้วยเบ้าแบบตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้แล้วควัดตัวหนังสือแต่ละตัวอยู่ทั้งดินดากก้อนน้อยๆแล้วเผาให้แข็งเฮ็ดเป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ในเวลาพิมพ์ปื้มเอาตัวหนังสือที่เขียนง่ายได้เหล่านี้เลี้ยนให้เป็นแม่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์หลังจากพิมพ์แล้วจึงมั่งตัวหนังสือที่เขียนง่ายได้เหล่านี้ออกเพื่อใส่เถื่อหนาวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือที่เขียนง่ายได้ที่บันทึกสร้างโดยปี้เซิงทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาเฮ็ดให้วิธีการพิมพ์เข้าสู่ยุคใหม่วิธีการพิมพ์ดังกล่าวของจีนไม่เผยแพร่ไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นที่อยู่ทิศตะวันออกก่อนแล้วเผยแพร่ไปฮอดเปอร์เซียและเอเยปต์อยู่ทิศตะวันตกการประดิษฐ์สร้างวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้การขยายตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกไว้เคลื่อนย่างหลวงหลายวิธีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้นั้นเป็นการประกอบส่วน

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สู่ทงจือกับอัตราส่วนของสินหอบวงมนอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์มีภูหุบวงมนหน่วยหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าภูหุบวงมนจู่ชงจือจู่ชงจือแม่นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ของจีนในยามยังน้อยเพิ่นเกิดสลัดและมักเฮียนมักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วรรณคดีและปรัชญาผ่านการทำเฮียนและค้นคว้าอย่างดุมันภาคเพียนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกในที่สุดผลงานของจู่ชงจือในด้านคิดไลอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนถูกโลกฮับฮ้องโดยทั่วไปบนพื้นฐานของการค้นคว้าของคนในอดีตเพิ่นใส่วิธีตัดหูบมนผ่านการคิดไลพันกว่าเถือแล้วได้หับอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนอยู่ระหว่าง 3.141526 และ 3.141927 จู่ชงจือยังเสนอว่ามูลค่าประมาณของอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนแม่น355/113เอิ้นว่ามีลือซึ่งได้ซุกอยู่การคิดไลอัตราส่วนของสินหอบวงมนให้ถึงระยะไม้นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเขาหลบมันว่าเป็นอัตราส่วนจู

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

รูปแต้มจีนรูปแต้มของจีนแม่นไส้ฟอยน้ำหมึกและน้ำสีแต้มอยู่ทั้งเจี้ยหรือผ้าไหมเมื่อห่วมกับการแพร่จีนและงิ้วปักกิ่งแล้วถือเอื้อนว่าสามสุดยอดภูมิปัญญาแห่งชาติของจีนโดยแบ่งตามเนื้อในรูปแต้มของจีนถูกแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือรูปแต้มคนรูปแต้มภูผาแม่น้ำและรูปแต้มดอกไม้นกในสมัยจั่งกวกยู่เจียนได้มีรูปแต้มคนที่ดีสมควรแล้วทอดราชวงศ์ถังได้บรรลุจุดสูงสุดนักแต้มรูปคนที่มีชื่อเสียงมีกู้ไข่จืออูเต้าจื่อและอื่นรูปแต้มผู้ผ่าแม่น้ำกำเนิดในราชวงศ์ชิงทอดราชวงศ์สุยและทังจึงแยกเป็นประเภทรูปแต้มอิสระทอดราชวงศ์ซ่งบรรลุถึงระดับสูงสวยงามและเป็นระบบดีมีผลงานดีเด่นหลวงหลายนักแต้มรูปผู้ผ่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมีหลี่ซื่อชิงฟ่านควันทางหญิงและอื่นรูปแต้มดอกไม้นกมีเนื้อในเกี่ยวกับสัตว์ป่าแมงไม้และอื่นๆในธรรมชาติรูปแต้มประเภทนี้กำเนิดในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ทอดราชวงศ์ซ่งจึงขึ้นสู่ระดับสูงนักแต้มที่มีชื่อเสียงมีจูตาที่แต้มดอกไม้และนกเก่งเจิ้งเฉี่ยที่แต้มไม้ไผ่เก่งชีไปสือที่แต้มป่าและกุ้งเก่งและผู้อื่นโดยแบ่งตามฝีมือแต้มรูปแต้มจีนต้นต่อมีวิธีแต้มตามความเป็นจริงและเน้นนักรายละเอียดและวิธีแต้มแบบเสรีและเน้นจินตนาการของผู้แต้มรูปแต้มจีนก็คือรูปแต้มตะเวนตกที่แต้มเน้นความจีนของจีนแม่นเน้นด้านจิตใจและความคิดส่งเสริมให้มีกวีในรูปแต้มตัวอย่างคือฉีเป่ยหงแต้มมากต้องหู้รูปท่าทางและจุดพิเศษของมาอยู่ในใจก่อนแล้วใส่บ่เท่าใดขีดก็แต้มมาที่แท้จริงและสวยงามกว่ามาแท้อีกตัวอย่างหนึ่งคือชีใบสีแต้มหู้แพงหนึ่งในรูปได้แต้มใกล้สองตัวญาติกินนอนตัวหนึ่งปนย้อมกันหัวข้อของรูปแต้มแมนมือหนาห้องหากันหมายความว่าย้ำยังน้อยใกล้สองตัวนี้ให้เดียมสาจนตีกันย่อนหนอนน้อยๆเมื่อนาดใหญ่ขึ้นแล้วความหักแพงระวังอ้ายน้องยังเลิกเสื่องอยู่ยังจะได้ห้องหากันอันนี้ในเปรียบไก่น้อยใส่คนในแต้มความในใจของเพิ่นที่มีต่อชีวิตว่ารวมแล้วแบบแผนของรูปแต้มจีนมักจะมีความสง่าผ่าเผยทั้งมีใจกว้างทั้งมีด้านสวยงามและละเอียดปราณีตมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หลายรูปการก็มีลายสีลายสันผลงานรูปแต้มของจีนแผ่นหนึ่งนอกจากรูปแล้วยังมีกวีและกาประทับฉะนั้นรูปแต้มจีนแม่นศิลปะที่ผสมประสานกวีการเขียนงามรูปแต้มและกาประทับมากพลด้านศิลปะและแบบแผนสุนเขาได้รับการย่องยอจากประชาชนในโลกรูปแต้มจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นเท่านั้นมันยังได้นำเอารสนิยมที่สุภาพอ่อนโยนและการเชื่อมสมศิลปะมาให้คนทั้งหลาย